ก็รักไปจนดิ้นใจเลยยาอุ่นบารักเกตมิดีเจมิสซาเพรสเดนต์ซอรี่โคโค่รันโบ้เอ็มอัพโพเฮาสูวิมิก